0: จ้าใจเด็กมิงวัวยากันยงรัวรักน้องไม่ใจ
1: กระเด็กบานๆน้องกระเด็กบานๆอยากให้พี่รัวหลักนะหมอ